0: หลังจากติดขึ้นมาได้ก็ได้กระจายไป
1: ใน
0: ภาคต่างๆของ
1: โลกโดยนักรบชา
0: วโรมันที่สัตว์ประวัติ
1: ที่สุดในโลกถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมดและถูกทำลายทั้งหมด

ึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญถูกนำมาแทนที่อาวุธปืนไฟของจีนตามแบบเดิมในยุคกลางคำว่าอาวุธปืนในภาษาอังกฤษก็คือ handgun หรือ firearm เพราะในการยิงนั้นคนปืนจะต้องยืนอยู่ที่ส่วนหลังของปืนพร้อมกับมืออีกด้านหนึ่งค้ำเอาไว้ในยุคแรกใช้การจี้ไฟไปที่รูชนวนโดยตรงเพื่อให้สายชนวนไปจี้กับดินปืนจนเกิดการจุดระเบิดต่อมาเริ่มคิดค้นกลไกที่เรียกว่าไก่กับนกสับเพื่อใช้จุดชนวนยิงกระสุนและในศตวรรษที่17ได้พัฒนากลไกจุดชนวนด้วยวิธีอื่น